บาดีว่าไรกับบุรีเนาะเพราะว่าเวลามันหน่อยเสียถึงอกถึงใจลีกับไปพุ่นละห่านพุ่นละไปสู่กันมันจังแน่นอนเอาห้านี่พ่อแต่ว่าขั้นแม่นซ้ำนั้นก่อนไม่มาแถลง